าจะเข้าสุยสักฟดีวานจะขุดบุยอักญาดาวีตักบรมัมญาคำยัลลักญาคำยุนนินจะบาวันบัตัยเค็นจารกุลฟมูจารบรมัมตวักจีมอกวักบกนอนยยบบกุดีงัดวักจีมูจูยกบรมัมจะกิจลาลามยัลลับเฟกมุยกิจมุตังกชะเลริขีบุยนานบรมัมจะกิจกลดักชัยตานิกิกายัมบัญญีมาต